ยิ้มที่สดชื่นบัดมื้อเขาไปเป็นอื่นคือสิมองบนเศร้าคงกลืนเข้าบ่ของคอยามที่เธอนั้นท้อสิฮู้บ่พี่ชายเฮารู้ตนสาวผู้ใจเดียว